0: yeah.
1: กลางวันน้องนั้นใจแรงเกี่ยววันในที่ดีวันนี้อ่ะเลอร์ไอเลอร์เอเมื่อวันก่อนวันอะไรไปดีวัน
0: ดีวันมุ่งมั่นที่จะนั่งจ้าโร